กันเละกําหนูกันนี่กันไทตะกะลักลุมาจึงมุดนี่เก่งหมอบ่ปลีละดาวงบาบามเอชุเตละดากําเตะบามเอชุเตกันเละกุมนูกันหมอที่การหับมันประคัดบ้ากุมนูปัดกันอายจุบาบสันกุมนูปัดเยอุนิวชินรังที่ปลอกพี่ดังล่าบันยพาเอกิจุบาบกิจงพี่ชาวนัมเบอร์คันได้สาวพระสันอีเวนอนอาร์ไลอีเวอีเวที่อีบะเฮบรังสาวยองจุบาบเบทาร์ทาร์โมอาร์จิบ

เพราะหากเล็งกันจละอีวเป็นมันยากากำกวีนกิกอดกิวเบเนียตัมเฮียต่อว่าอีเพรยองกิทาวเลฮามิกาเลียยากันิกกอดเดเป็นมีได้อีกรปาณากชนัดฟอร์เรสยองกามิกาเลียฮาวยกลัมว่ากดีดีนิวส์อุนองทออุซันเจซอนดีดะคานาวว่ากันิกกอดดาวเอชกรีบฮาโกในเวนตากิวทุบเนียกิบรูว่ามายารัมเอากัดว่ากันตูกันร้องก็และยากิกรรมอุ้งเกสุรีเวชนาก็ยากิลัดกามัยเล่งบ่าอิปเนะเป็นซะยากิทาวเลอูชิฟมินิสเตอร์กามิฆาลียาวันรัดเกสังมาดองูว่าอิปเนกระกรรมอิวรับหายากิสคิมกิวดะเอ็มชวาบันยากิวชนาทำเมมันก็กรรมอุชบีว่าเวงยายเอไอโคหายรอยอิปาร์Hawaii ya ke Early Childhood Development Implementation Science Workshop Hashilong. Doongu wa ikela 1A leng bai pen krekam iwa peka wa ikedau wa ipen bha haki venta kam ka MGNREGA icha ikhiha yong ki manbe wa ki project ayarab nabar. U sangmar pen senyawle ya Ijing sedang kam ikertan ya ilai iwan haka chlong ka thau nei venta ki kentai pun khon wa ichngan yong ki man bei ko workshop ko le singi ya ko da pen man hapo ka Meghalaya early childhood development mission da wan ra lang ko ya ki nong chna policy ki bru tho bnya wa ki bru champang hak roi ka par open clan ya ki kom krek kam nei venta ki khna wa ki man yong ha ka leng kri ke Meghalaya State Skill Development Society MSSDS dau pen krek kam ko ya ke program isikai ko mekna hakeleng ke South West Khasi Hill District nevanta ke senam mangtingka araja arphonru araja arphonyau wo pen klan ya irkom yo kam la ne kalat sen ki sen khan nevanta ki khinro yong ke ni ke thain ke ni ke jing sedang de pen krek kam leng ba ke yong krek kam yang skill development officer hapo ke chnat labor employment and skill developmentDagi tentu ikhbar dapat lagi cukup ke 1P Station yang ke Akashwani Shillong katu tenis nyawni segi program kibubut.